0: ตรงครับ
1: ช่วงนั้น
0: I'll be out of the car wash. Plate's going to be Mary David Mary 1415.
1: 751.